วรินัมบรามลิงเกาโตเบเนหะโกบายอะริอะจิหะจินาผู้เจ้าดัตนามากุลดามปรันยุนส่วนสีดานลำปะเนี่ยดาวปวนอุดูริมบวนตังไกบตาคิตาวนิงาคิตากุมังตันดานมานัสบตาโอ้คิตัง

มสดาองค์กามลัมยุนสวนฟิดันกามีงาลาปิกันงาบันบุญตวดกิรังันสรีกามีปะกีมะไกสลายหันที